0: ันแม่งมาคิดตัวที่วางมันก็ว่านั่นเป็นอย่างเราคอมันเนี่ยมันเนี่ยมันจะมาเอาที่อินเดียน
1: เราคอมนะ
0: เราคอมันเนี่ย
1: เราคอมันเนี่ยเ
0: ราคอมันจะได้อินเดียน
1: ไ
0: ว
1: ้
0: มา
1: ให้
0: เองเด
1: ี๋
0: ยว
1: ต้อง
0: ก
1: ับไปก่อนเดี๋ยวเที่ยวมาให้กินกันเที่ยวแล้วก็อะไรจะบ่อยอ่ะอืมน่ะแล้วก็มาบนมันไม่เลยบ่อเมริกาโปรต่อกันเช่นกันคิดมาเรื่องปฏิการกันมั้งแล้วบ่ออิหร่านกูบ่าวมันมีชาติมาเมื่อกี้คนมา US base อะไรนู่นบ่อเมริกามาที่จอร์แดนแล้วงั้นเป็นไงเนี่ยกูก็บาดเจ็บนักเอาบ่าวเจ้าก็เดียร์เพียงกินที่กินงี้ชิมันไม่สต็อปมันไม่รีชาร์จเลยคงกี้รับประทานเริ่ม
2: บ่อยๆก็แค่มาอัปเดตวันเพียงเอาเนี่ยคิดว่าเวนคิดว่าสกูลเนี่ยคือดิสกุนอะไรอยู่กันนะกูทีมแค่เร่โอเ
1: คผ
2: มจะอัปเดตเลย
1: ko wangi udani ko wa mahana bero ke problem to en putja ma lo khni